ทำแต่ละวันคือทำข้าวแล้วไม่มีเงินไปไหนเลยนะไม่มีโฟมที่นี่ยาเมรุมาเมล่าเลยจะมาแต่เป็นตัวนั้นนะเป็นตัวมันตลอดเลยเรื่องนี้นะส่วนเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องใช้เงินมาเลยสุดแต่ถ้าเป็นยาวักกูด้วยตอนนี้ที่เราทำนี่เป็นเรื่องที่เราต้องทำนะเราต้องไปทำความรู้มาก